ตัวอินังไอเขียกตักกันน้ำหูอุดมสังจิลามันเทียนเสียมและลมเตียปันอหีอิลานีนาดีงินคริสก็เฮาสักนาจิลาทางมินลุนและลมเตียปันอิงไอสมดิงอหีคริสเฮาสักนาคริสอินัยาเละอิดัมนาคริสตุงตัวนาดัมนาหินนามันพัดนาเตียเจสุคริสอินัยาเละลุงกิมตะกาออกมาเลียกันที่ตะกินอมมาเลนอีตังตอนมุนดิ้งเอียดจางอินลุงวันหวยเละนวมมามาฮีดานเฮียลาตุงตัวนับปันอินเทเทฮีอินังไงดิ้งเฮียกิฮันทนนาล้ามันผัดตักทางมินลุ

นี่จะจานปูรหิมจิงจังจิงการหุ่นเสขันนาคิดจัดดิ่งด้านต่างปีปวนนากระหนในดิ่งจิงจังสินตบนี่จูนนิงาสร้างนี่และสมนี่และกุกจิงลำดังอาเลมินสมงาเลกียตินโปรแกรมหุ่นอหิดิงาดากุกเลมินิงาอินซาปาวทุทักลาคมอิงไอคิดิ่งดากุกเลมินิสมินเจเนตเอลวาร์ติเลลอมเตียปันปะเทียนพันนาลาอิงไอคิดิ่งาดากุกเลมินิสมเลงาอินเซลฟ์แคร์ during menstruation จิตุปีสังอามาร์ตินาลัลทรัพย์อัปันมาร์คัมปาวอิงไอคิดิ่งดากุกเลมินิสมนี่อินไซน์ซินส์โปรแกรมหุนะprevention against lightning ti thupi zanga Emmanuel lal thoi suk songate akipan markam pawa ingai khedinga daguk le minute som ni lenga in poem of the day lavoi gen na hun angel part 2 markam pawa omdinga daguk le akimin pai de program akipan ding hai huna gen mon siam le lom tia pan latwa leng ingai kheding daguk le minute som nga in mar program akipan dinga yai huna James Joel Zote akipan latwa leng ingai kheding daksa gele minute som jing lam in thado program akipan dinga yai huna seikhole thau ki ple lom tia pan latwa leng om ding daksa gele kimien imphalapan lakson Manipuri news ingai kheding a daksa gele min som le in morning information program asim khetu Olivia F to sing akai khom tu Francis songate daksa gila minute som nga in inspiring songs program huna lalun sang sungte inakai khom te markam pawa ingai khedinga dagyat le akimin samachar prapatom ding dagya le minute som le nga in english news dagyat le kimin shilonga pana lakson notice news ingai khedinga dagyat le minute som le in tangam gen kilom te huna vaipei kampau a pathian phanna la nyang jeni vaipei a kipan ingai khedinga dagele min som nga linga in western music Lionel Richie apanom ding da kwale min som in bakpan flima pan la vailai ngai khedinga da kwale min som ni in manipuri song khalude flim apan manipuri lemchin la ingai khedinga da kwale akimien vivid party om dinga da som in jingchang jingkal hunse khanna zo hidinga hi fm megahertz ale khat point lia kipana hong ki pong khia akashvani chachanpur hi toin tangam ging kilom te hun se a simte kampau a latwal leng khamthian mang le lom te pan ingai khedeng

มีโจปันทกัลลูที่ลุงและทิเซนจามาเองที่นำเสนอทางตินอกันล่ะทิเซนจามาสุกสุกจินล่ะกามินและขจีละหอปาอักวงฮิบลูดขันจูอักวาดำดอยไฮจุนเคมีกัลไฮจุนทิเซนจามาสุกจีน่ะจูจุนตักซาสุกจาวาตักซาบุงรังทังเงินทิเซนอันหูดงตกอันหูเตรงไงโนเลนอันนี้ทิเซนจามาสุกจินเลยขันบีปีดำมาสุกันสังโนมาจุนฮาร์ตไอติลุงอาทิเซนหูตูดึงค่ะลุงเขามีทิเซนตั้มตักอาชงอุ้มเชียงกมอัตักสันทิเซนอัตุลเวอันนี้เลยขัตตะกะทิเซนว่าเป็กตัดตูดึงตักบลัดเวเจเลยติทิเซนจามอาชุกจีน่าจุนลุงเงินทิเซนอาหงสักสำเลนฮาร์ตเด็กติดำลุงนั่นน่ะโคโรนารีฮาร์ดดิซิสไอติลุงพูนัดน่ะอาหงโชคละกันจุเจ้าบ้ากะลุงอันตกะทิเซนจามองศกอาร์ตาอันติตกรรมอันนิวโรจิมอชุกชิลักอชุกปมลักันจุนอัทเทอร์สคลีโรซิสอันติทิเซนซามอชุกงาราอชุกงาราอชุกจินเลยกันตักซาบุงรังดังทิเซนชาอันมุทัยง่ายนอนบาร์ซาร์สเดสอันตาฮิเลเมจุทิเซนซามอหุงงาราอหุงจีนาเกปาร์ไฮทิเซนอันงมุทัตตานอพาพาลเกปาร์ดามอหุงปานาอหุงดุกาทิเซนบาวนาหุงอมาอหุงโจลาจุจูชุกดำนังจุนโอเปอเรชันเลนตักพิงเตียงอันทอกอตูเลลักันทิเซนอบาวโรคชัดฮีออกซิเจนเฮอัพูราทิเซนเฮนจูพูดตัวจ RBCA ที่อ่ะจูจุนออกซิเจนจุนตักสบุงรังรังอัพูร์ดารินจูเต็นทานนะอัพเป็กเทนัดดิ่งเงินชูการ์ไอที่อัชุมไฮอองกังหลักกันฮีออกซิเจนมังเงินนิเชนลักมมินดุมควาโลฮีบลูเจน RBC ขันออกซิเจนอัพูร์ดิ่งค่ะข้าดุมควาเคมีกัลไลค่ะ RBC ขันนั้นวกบ้าจูเลนออกซิเจนขันมุนจังชัดไทยตลอดนะอุมาจูเลนทิเซนขันออกซิเจนแค่สามันอ่ะหุ่มแต่ละกันออกซิเจนมินุงแค่สามพ้าจุนตักซาอนุจาวอันทัดนอนมลักกะจุเจ้าบากะทิเซนอสุกิงโนมาทิเซนจามาสุกจีนาทิเซนจามสุกปิงลักกะลุงอาทิเซนลงลูดิงไฮคอมอสุกสลอมลักกะทิเซนสุกิงขันทิเซนจ้าเอมันจังจุอักิงขันทิเซนจามจุกเจตอับล็อกะจงจุนรัดนอนะนัดนะอันจุนเตยลักกะจุเจ้าบากะอักวิดไมล็อตลิวเคเมียอันตาทิเซนกันซาร์จิกัดอาเซนไทยเวบกันมิตาหินมินเลคาเซลคูอาลาวฮอปอาลาวฮอปจุนมิทิอสุกจาวเวลักันจุเจ้าบักแกทรักอันตามิดนาวเลนส์ยุงเงินเลนส์ไอทีอุมาจุอุปเทงเลมจุอาวาร์กันอุมโนมาอาวาร์จะหงสอดพับจันมิดอสุกทิมลักันจุเลคเซลคูมีนาฮอปฮอปพับจันแกทรักอันในนมลักันนุ่มไม่เองที่นำสินะทว่านุ่มไม่หินเลคเซลคูดุมควรฮอปันฮอปพับจันชุลมอร์กันสารอันในนมานาวไปไลในเลมจุนนาวินเซตอุมโนมานาวที่ซาเปียงดำอุมโนมานาวหุ่นมาเปียงอุมโนมานาวนงในเขามันนาวเตกอันจินนมลักะNow that anong ping nung kama, now that it tut tutel, sudden unexpected death antia, chong dam chum nom lakane. Now the sok lim dam a titut nom lakane. Chucho baka, now nay huna, shed na a sancho antisen a rat dog no lay can, now nay huna, nu hai tadinga, shed na all tak a chung nom laka. Now nay taina, a sok tom laka, nu may, dumku, low hem eman nol, dumku, unpasan an hop an hop an low hip lutan hub zonja, now pai in takna, aum te bokane. Now pang chick te lie.ดุมคูเฮงันโลหีปันโลหีปันจุนนาวเตทินาวปังทิทุทุติดามนาวเตโซกลิมทิทุทุติดามอันนอลนาวปังอันังซาลาทัตังซาลาทาวตะลวะทิชงติดามอะอุมอันอุมในอันในนอมบีกละกันอะบีกินนาวเตวันโซกลิมอัคซอมปาเรซูดุมคูเฮงันฮิบลูตันฮิบลูดันจุนนิวโมเนียเตียนบรอนไคติสออมนันอันในนอมเอมันบาวชุงเองตินำชินะทอไอติจุนดุมคูมินอะโลหิบลูดรอนาดุมคูโลหอบรอนอันนี้จุนอะบาวชุงกันซาร์อะอุมนอมคบะละเนนุกกันสารอุมโนมาโรไลติลารินส์ไอตรงไทยนัตกดคาร์ลารินส์อันตีไอคอมเมนต์กันสารอุมโนมบิ๊กเอ็มเอ็มอันตีเรดดิ้งไปหมดเอ็มเอ็มจันพิงชูเองตินำสินะทว่าพิงปุ้ยนัตนาในไฮจุนเลคาเซลควรฮอปันฮอปจุนพิงปุ้ยปานค่ะอาดามินตักเอ็มเอ็มอ่ะเลคาเซลฮอปรอนเลคาเซลคูฮิบลูดอนตัวไฮตาดิ้งจันพิงปุ้ยกันสารตั้มเอ็มเอ็มเนี่ยรีลปุ้ยกันสารตั้มโนมากัลกันสารอันอุมติรไทยบอกว่าเป็นเครสไอตาพิงปุ้ยน้อยตะกันแกลนปะขัดอินชูเลนไอติจุนซุมในนอนดิงาตุยเปโซกตุเป็นเครสิกันสารอาเซมนอมปกันดุมคุยบลูลักไฮฮีบลูงายเราไฮเนกินสอมเนียนตุกาสอมทุมปาร์เซนินจบกันสารอันในโนมาจุนลุงดันนาฮาร์ดเทคไอทีมันฮีสอมทุมันตุกาสอมลิปาร์เซนินอันในโนมปกันชาร์จันรีพอร์ตันที่ USAอินอันรีพอร์ตดงจุยดานเลมจุนจูมักจะน่าอันเจกดานเลมจุนดุมเซลฮอบเลนกุมสร้างนี่แหละปฐุมสูงขันมีน้อยขันเลยสิงเสริลสร้างขันเลยจะโกอันเทียเฮงหายไปเป้าปุ่นสร้างขันเลยน้อยขันเลยสิงอะไรจะสรีหายจูจบกันสระทินกุมตินันนุ่มไม่เจริญฮอบเลนน้อยขันเลยสิงเสริลสร้างเรตันเทียจงหายไปจนนุ่มไม่สิงลีเลยสร้างลีหายจูจบกันสระน่ะ
sing

0: Bụt tụ giá na kí pa na bụt tụ hít ta tụ nì lê dấu nai lâu nít tùm kí hít dế lê
1: Kere ni sapi nuai ya mai zena na ha pan na tel nge u cha mo bu tu chi khong e lam ka kho sang om non lo di sak le le na om lai da ni vele mo
0: ông mà ê con nó không vào bài lên trên lầu bò nghe mi đi mi
1: u chi da na hi mo ai le na hun tom chik akasmani chur chan pura di ngin hon pe thei diam tu ni na
0: con bé thấy đi ít khi hậu lim đi à
1: hiện nay bộ tụ nào nấu lẩu mà hi hi hi kia lại quá hiếm tiền mùn hiện năng nó vào bò
0: hoa dầu phải là mà chú cô in muốn là hiệp luận nị cả bò loa nị cũng mà pan in mà giờ ra là lấy mi à muốn nị luận nị cả bò loa bộ màn nghiên bắt tụ nị cũng mà kịp pan
1: Toàn nó tụ nó toàn nó là xem nó muốn là
0: tu nè các xem nào hi lệ cái in về cái nào thì à hiện hiệp phạm sẽ cả mọi mi gầm asi mu chini mi in mun a mun nia bo lo zinga khat tu zo dena sun no nga yai ain ge wate tu non ma ni zo di hita plot khat khat
1: ele bu tu na hi wale tu ni da bu tu to ki sai ho li mo le
0: iki ho lim dia bu tu zo ni kumit le ka tu hak si mo chi le thum vei ma ma ka tu po thei lo hoi chị lệ tốt cùng tụ bại đi chị mà chị lệ vuông du rồi chín tụ tan xóa khai nạ tụ phụ lệ chú phụ gậy đi hỏi gậy đến mà tụ ông phụ cái lại lệ ông cái non dẻo mày thấy về tụ cùng lệ mà vợ tụ đàn kí thấy là win
1: bằng chữ hun không để hòa tụ thấy hình nghề à lệ bộ
0: April xóm lệ ngã pan kí pan đều chiều mà nị có mà lệ cái thấy đa nọ hòa cái tụ lệ May ông thùm với các tụ trẻ ngoài kha run tan ông cài kha ông cài kha xỉm ta mà à bầu lậu gì cả bầu pa hi lấy chú April xong lên à khỏi tụ lệ ai làm chút ni nị khoảng tụ à dấu hiang à hồn gậy gậy đi mà thế lệ lệ à bầu lậu gì cái thọ thọ trẻ ông gì cái thế chiến tụ cùng chú pan bay điệu chỉ đá này về
1: bộ ít chị à chỉ bằng ông đi hả mà lệ bang chi bang a bu i tu di pen bang chi bang a chi khong bol ngai hia hi ke ya le a chi ko ya wala ka hi
0: a chi cho ko ni ko ma mi a kala ku hin chi tu ya so ma wai so pin a hal te pai hia jang te ong kila min pai hia in wai zo chang a hoi te la in pho hul ma wai pho hul zo cha tu hi mai
1: i cha tu i khong a dia ngien ngu chi le ngai khon lo
0: ง่ายแล้วนี่จะประสบเถอะมาอาหารเตจะตุเลเลปูเล่าดิจินไปเหปะหอยอาหอยเตอันกิกินอัดบาตินต่อของอ่ะอมมาบาตินไอเดียแล้วตัวน้ำหอยเตละหอยนี่ขัดของผู้รนอนมา
1: อากตินตุเลบังจีได้ดิหอยเราดิยัง
0: หอยเล่าตัวเล่าดินที่เลเลอีห้ำไหนจะอีกิเคเทเล่าดิมาอีโคตาปันเกเจียเจียเทเล่าดิว่าจะจิตุยจะอะไรจะไม่ขุดของนามเราดิจิทุเห็นเตะอาเสียน้ำเกินเตะ
1: จิตุยอาเดียอิจิเปลี่ยนบังอาผัดตัวมดีด้านากิเฮียจ้ะ
0: อาบุอาเดหาเถงายเราซิวเฮอาหอยดานมาหาลาเดผัดตัวมให้ไม่เห็นเตะไว้เลยเถอะเตะงายเสียเราไอ้กิบอลตอมเถิดมาการหิงอาเดเลบางสิเดียการหิงของอินเดเราเด็กเฮียดิ
1: จิอาเดียเปลี่ยนถ้าการหิงหัวจีด้าน
0: อาบัวเดาลาหอยมาหอยด้านักเย็นโอ้ย
1: บางบัวเหี้ยเล่นนั่งนัตุ
0: บ่มันเนี่ยอามิดเล็กก็เท่เสียเกี่ยสันเตจีเหี้ยไหมบ่มันสันกอลมาหอยเตตุเฮเวงิน
1: ไอ้พลดนี่บังอ่ะบ่มันสันนัตุบังจะหูของนัตุเหี้ย
0: ยายเมฆกว้างเลียนแล้วลงมาหอยเตดิมนี่ของตุเหี้ยจานักตุวะจุมาเฮเลเลปูน้ำเล่าจินเหล่าบอลเดวินตั้มปีเปียเขียมาปูเลสุสังทุมทุมของลีลีขอตุเลรินโตมาตอมเบดีอาปูเล่าดีเหล่านาตั้มปีเปียตุมา
1: ตุนีอาเลตุมาตุนีอาเลตุเนหิวาเลบุอิตุเนียกิปันนิบังจะสุงินาของปูเขโซ
0: การขัดของฮิดีอาปูมาปูฮักเล่าฮิเวตัวเลยก็เทียปูปะอินเตกาคัดส่งหินกะเท
1: บุตุนาดีอินะอะไรเปลี่ยนอหุลงายอะยะฮิเกเลอะกอดอะยามตุยวงเดว

0: ัดเอาออกมาตัดเตะตัวน่ะหุ่นสังคมดิ่งเฮ้มาเมาตัวหุ่นสัตว์คมนั้นมาสเปนดิ่งน่ะเมาเตะน่ะอากรุปเมนูอาหารเห็ดดิ่งว่าตัวบ้านอ่ะบางเวงบางขวาอาฮีว่าตัวเล็กอากรุปฮีนาอุมาว่าปันยังไงเฮ็ดดิ่ง
1: ก็เอสเทอร์กรุปเอสเทอร์เซลฟ์เฮลท์กรุปกันนันเวงลำกษัตริย์ดีดีจุรจันทร์ปูร์ดิสทริกเด็กหิว
0: เอสเทอร์เซลฟ์เฮลท์กรุ๊ปลำกษัตริย์ดีดีบล็อกนัวยาอมกนันเวงนิวลำกาอาเด็กหิวเอตุเนียอีฮาวลิมปิดดิ้งเอกิปะฮวายาเอสเทอร์เซลฟ์เฮลท์กรุ๊ปอิจิบังจิกกุมาอนาคิพุทธิยาและอนาคิปันฮิยาเนหิวะ
1: 25 June 2022 ah nakipan khia ka hiu how lom chingte ina hwaya kipana self help group hong kipan khia hong kiput khia ka hiu
0: no self help group de na thu pi na ne uya pan san hai deu chi
2: nu mei de a hak sa te khale khat ki dop kang to adi hwa katup wa hi
0: a hi a nu mei te ki dop kang to ading che a he ester self help group de na thu pi le apai pi u
3: hun ma sa a ester self help group de to iki holim na su zop na ngai hyak na nei non ding he tu ni in
0: ester self help group zun ni som ni lenga kum sang ni som ni le ni kuma anaki phut kya member to ka kyanga om khaza za te to holim na ban banin inei ding amin o om na o a hi na o hongki gen le ma
4: ke ka min a hi le jin hau chinga hi a ester group ka hi kanan venga om ka hi ester group pa lidal tu ka hi
0: self help group na pan na a nang o na apang na hi ya a hi ke le ko hiam khot sol hat na pang
4: ke yu na pang ka hi
0: na pang pen na kisi khya
4: atungin ka kisi ka tun jo ha ta ka pan ka uta
0: asyak na han gen da
4: asyak ka hi le nek tom jong jaki boy sang khat sang ni a group sunga he amet 1% koi lak thei le phatuam ka sa
0: bang se ma nek tom song na hia le
4: inupi siam gan
0: ki pa hoi a dot na ba na kon dong dinga self help group na pan nungina nang mi mal le na in kwan bang ti bangina sum le pai lama a hon pan pi kha
4: ดำลงนาตัวจียงินสังคัดสังนี่อภัยมโหนีนะรูปสุ่มกระทีว่าหัวนะอภัตตวม
0: ในกวนปีเตนอภัตตวมนาเป็นอหนเทปิวยะ
4: ฮีการกวนปีเตนเลยองเทปิว
0: อะฮีเลในกวนปีเตนนะเฮียกรุปานปันอหนหนุ่งทัวปุยะ
4: มีจิ้งของไปเลบังมาเกียนเสียเกี่ยว
0: หอยหลวงขัดหีเดียวเวมอเลยหุ่นเจียนหีเลยเซลฟ์เฮลป์กรุ๊ปปั
4: ้นหีหอยกระซ่า
0: เซลฟ์เฮลป์กรุ๊ปน่ะจบนุ่งอินะนังเละนังอ่ะกิมวันนะมีหิ่งอินกิมวันนะอินเอเวเลยมั้งนังเละนังอ่ะนักกิมวันนะอ่ะขังอินนะเทีย
4: หีก็กิมวันนะขังอินกระเทีย
0: อาบ้านไหนไปดี
1: โอเคก็มินเทียนมัวงไอ้ฮะซีบีรถกันนั่นเวงอ่ะตูเลล่าเตียงก็ฮีก็อินกวนวะself help group a bookkeeper bookkeeper ni neunga mo ke white la ka khat ka hi
0: a hak sa ya le bookkeeper apan
1: ka hi thung an chu ka thai siam khol ke ya hilale olola tu ale ki jil tau lai lai
0: bang bang khong sep nga ya bookkeeper
1: bookkeeper a saving ke khong le attendance khong le loan tung tang mo record di khong deng a sum deposit ไอ้รูทอพอร์ตเตคะรีคอร์ดต่างปีควายที่ของเฮียมอไอ้เม็ดของอีเซียมคนที่เมื่อกี้เลยมอเอ๊ะเดี๋ยวฮักสเวเวเท้าปันเอกเก่งไงร้อนบางตู้ตุงบางเลยเบียเลฟเตียนลักขัดทอนเปียวไว้กรุ๊ปเต็งเต็งอินค่ะเมมเบอร์เต็งค่ะกิเซียร์ตัวมออุงเอาไว้ขัดเต็งกับเปียกดีอู่ค่ะตัดทอลบางของไงมอลมเตียเต็งตัวไอ้กรุ๊ปเต็งไงขนอนเจ้า

0: ไอเตี๋ยบังอินเลนหูลอยเว้ยก็กาลละก็มาดาลหนึ่งอาลูหนึ่งค่ะ
1: นังเละนังน้ำมีมาละน่ากินมวนอาหารนาเทีย
0: ขังรัวเลยทุกทีคนละละทีตัวละจำมิลมาละนอนสักเท่าละกี่
2: เกมินะฮีเลจิงมวนอย่างเฮียเอกนันเบียงอมเอกกรุ๊ปมินว่าฮีเลเอสเทลกรุ๊ปไปฮีที่นั่นนี่เราเมมเบอร
1: ์นั่งอุ่นนะเสียกันจะจบไปยัง
2: ฮีก็อยู่นะเสียกันก็จบไอฮี
1: บางเสียกันอุ่นนะเฮียเลเซลฟิลกรุ๊ปส่ง
2: ยัยเซลฟิลกรุ๊ปก็จบนะเฮียเลกี่มีมาละกี่ลงรถนะเสียกันก็จบไปยังยัยเซลฟิลกรุ๊ปก็นะจบค้างนะเฮียเลนุ่มไอเต้ยฮักสันนะเสียกันอันน่าจมกะเฮียบางทีเดียวอินสงฆ์สัตว์หน่ะอิตาเทน่ะฮอนปันปีเทน่ะอมสุนจ่าใหญ่ก็น่ะจบไปฮี
1: อ่ะจบตาขินนะเทียน
2: จบตาขินกะเทย
1: หำพัดปีหม้อนังมีมันเละในอินกวนสงฆ์ซุ่มเละปลายให้เกยเละลำจิตตัวมาฮอนปันปีใครนะเทีย
2: ฮีอีใหญ่กับปั้นหนงอีน่ะอีอินสงฆ์เห็นอะไรมีมาเลยแหละยี่ห้อนปันปีทำอะไรสมเลยไปหักสัตว์น่ะอีใต้เทน่ะยายอีตัวก็กรุ๊ปบังเอสเทลกรุ๊ปบังมั้งอีหักสัตว์น่ะยี่ห้อนปันปีเทอีใต้เทน่ะอะไรเสียกับพัดตัวมินมันภาษากะฮีสมเลยไปอีจัดนาอะปอยหมอหุนาชายบังอ่ะนาปังเตสกอลฟี่ฮะบังอ่ะอะปอยหมอจังอ่ะตายเทน่ะมั้ยก็สงอ่ะเอสเทลกรุ๊ปสงอ่ะกี่ตายเทยจะกินหอยมันผ่ากันซะ
1: นังเซลฟิลกรุ๊ปนะจบนุงินะนังเละนังอ่ะนักกิมวนงำนะอะขังอินนะเทยฮะ
2: ขังอินกะเทยอินสุงฮักสันนาบวยนาอิตัวหุนาเลอีสุมเลไปอะหุนปันปีเทยมะหอยจากาอีขังสากาย
1: โอเลอาจจะตักไว้เซลฟิลกรุ๊ปเมมเบอร์เตะกี่ปันเองนะตัวเองนะอามาเซลฟิลกรุ๊ปอ่ะอับปันนะเสียกว่ากี่ปันอ่ะอับปัตตัวมีเตะโออีดอตากี่ปันเองนะตั้มตักปัตตัวมีไว้ให้เจอีซาอีกี่ปันปีมากมาให้ตัวแก่ให้เราเองนะอัตเทลน่าโออากี่ปันอ่ะคิดสูตรเขียก็อีกี่เล็กโตมกสมเราไว้ให้เจมาปันอีซักบางเองนะปัตตัวมากฮิดิ้งให้เจอีเทอ่ะให้Esther Self-Help Group ที่อาคิปันอิสักบังเงินะนุ่มมีเงินเทเลียงไฟอักษะเตะดบกลางนั่นเองอาสุลกาลินะอาบอลอาเฮอาสุลกาลีอาหอยมามาอานุ่มเตะคนเดียกอาอีตินอาเอ็นไกโซอาเฮก้อยมุนเปว่าอมนุ่มอินนุปีเตน Self-Help Group อันสมขนายเราอมวันเละลุงลู่หวยมามากรุ๊ปอาเฮจีเอสเธอร์ที่อาคิปันนิซาอันอาการเฮียอาเซลฟ์เฮลท์กรุ๊ปอันอาซอมอาอินควอนสุงาดิงอาอันอาผัดตัวมปีดิงินะไงเหตุเตอีกิจยาละเฮ